สดสีนางมาขอน้อมจอมบาคุณล้นเกตปีตุเลศผู้แต่งให้สดสีได้ว่าโอลำขอไว้ป้อนละเลิศลำลำทรงกระใจเสียงได้ผู้ล้อนะฟังเสียงเพียงตรงหรือมุ่งเศร้าอายผู้เอาอยู่ทางพี่ปับไปลี้พ้นพังให้เลื่อนยศเป็นไอทหารพวกศัตรูหมู่หายมานหลายยาสุมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลก

ากทั้งคุณแม่คุณพ่อให้รักษาพวกอ้ายมานหลายยาสุหินอ้ายผู้เป็นทหารกล้ารักษาแดนให้มันเกต่อชดอใจแดนน้องคุณเอาอยู่บ้านไว้พ่อในคู่

0: Okay.
1: อู่อามิงครับเนี่ยดูเจอู่อามิงครับเนี่ยดูดูเฮ้ยอาชีพอู่อามิงแม่งเอาโกสิ่งนี้เดี๋ยวลงจ้าได้ไม่ทําอะไรอย่างนั้นไม่เอาอ่ะเฮาบ่ถ้าเมียนมาดุริยาสายปัญญาหลุสู่ดาบ่กว่ามันเนาะสิกะเอ้เมียนมาดุริยาสายปัญญาสู่ดาตีลงตะบုတ်แท้เป็นหน้าท้องหน้าท้องตะยกกวยอ๋อหน้าท้องดาบ่เอ้จี้ล่ะบ่ครับเนี่ยเฮาได้ครับเนี่ยอีลงเนี่ยอตันด้วยอไทอะอะปูเอ้ญีเหมี่ยวอ๋อพันธุ์นี้ท่าดาก้องเนี่ยล่ะเบญเน
0: ဆင်တတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ဦးအောင်မင်း
1: အေးဒါကြောင့်စီဝါသေးကြတော့တိအားနဲ့အပြေရှာပြီးတဏီအပြေသေးကြတာစလိုက်ပါဦးစိတ်စတင်ရဲ့